0: ตมณี
1: เยมาตปิตาสตมีตนปาย
0: มานุหานามเตแลสังสหาย
1: มหาปยานดูตจำดล
0: แลแต่เกวรนามสังเตเรชล
1: แลมุสกลโฮเวอัตปาริ
0: หารโกนามเขนมาเฮอุดารี
1: อนกปนจันคัตนะหิตระ